0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Kanawi Birabano.
1: Hello, ma'am.
0: Tazari, Tazari, hi Biu. Ming Lei from Hi Biu. Padani, Habibra.
1: Agani, ma'am.
0: Agani. Hi, ngasi, good morning, Manipur Dakari. Film gi, isai kan bigani, hi Biu.
1: Ma'am,
0: kan biu yani hai biu ado agani gi phone se kitang lap na le bibra na traga ta ba de kitang lap thuk na ta bo oi bibra engon de kitang nungai jada ba di phau se
1: ma'am ai ko te mon na ten ja le
0: hoi hoi isai hai biu karamba film gi karamba isai oi bidoi no
1: ma'am ko gi a lilikem da lai ba jo ta ba na ne
0: hoi
1: sai kan biu na khang ham de
0: ko yot ki thamoi film gi ko som gi da magtai sei khudol tam jarak lagi me yam punata mine se thagachari
1: ato me moi tabin bani da hatta de
0: hoi hoi hai bio
1: momita ga tu ga ro ma pati
0: ก็มาปฏิสุรายก็ฮ้อยโยตาบีเรื่องคงไม่ตาเต็มขันบีรักลีบส้มมาดีตาบีนิ่งบ่ปุ่มน้ำมักกะลอยนันนาเรดิโอตาบีรีบ่ปุ่มน้ำมักกะตามินันนับบกิดมักเตยใส่ขุดอลตั้มจะรักละเกยไม่ยอมปุ่นน่ะตามินันสิฮ้อยฮ้อยมาทั้งขุดงจับด้ามุกทิ้งนี่สิทักกันจริง Tahanjari bayi saya si yot ki thamoy film asidagi AK Yangoi ki khonjol da Ojit Babu ning thauzam na sairengba sairang bana nanau sagol mang.